แค่นี้มันไหมอ่ะเนี่ย too big baby no it has to be half and half too big อันนี้ทำไมอันนี้ no ทำไมอันนี้Don't eat from here, okay? It's too big. No, Mei Mei, you have too many. You have way too many, okay, Mei Mei?